0: 之一。他们每个人都肩负着未来铁路运维的重任。
1: Are we seeing anything here? Anything to worry about?
2: ตัดต้นไม้หันออกครับหันมาพวกเขาบ่ตัดออกนี่เวลามันใหญ่มีลมพัดฟ้าห้องลมแรง

0: here likes photography. There we go. Light is important because light.
1: 这些教育中心开设的课程十分丰富，从摄影等职业技能到学术科目培训，语言教学更是其中重点。
2: As I see many here, like you have take many pictures. Do you have like your most favorite picture that you ever take?
0: Well, for me, photography is less about the photograph and more about the pursuit of the photograph, the process.The walking, the traveling, the looking and experiencing nature. So actually, I don't have a favorite photograph.
1: 如今，数字通信和创意技能已成为老挝青年争相掌握的热门技能。为深入了解这一新兴领域，我参加了由尚塔莱先生主讲的图片编辑课。他是38所教育中心联盟的负责人之一。
3: การศึกษาอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสองครั้งเนาะอันที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเราแมนการที่ว่าโรงพยาบาลเขานี้เขาเป็นเมืองมรดกโลกเห็นให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วภายในต่างประเทศเข้ามาเที่ยวโรงพยาบาลนี้ลายขึ้นต่อมาเนาะเรื่องจ้างมีทางรถไฟลาวจีนนี้มีเพิ่มขึ้นในส่วนลายจะเป็นส่วนที่ว่าเปิดซ่อนหลักสุด
0: Light can make your image stand out. It gives it color.
4: So if you have a chance to learn a programming job, that would be a good career in the future. Yes.
2: I want to be a artistic.
0: Artist. Ah, fantastic. Fantastic selection of people. Thank you guys so much. I feel like no journey is complete until you've seen the Mekong.
1: 在老挝的这段时光太美妙了，我亲眼见证了这里现代化的交通网络，以及它所带来的蓬勃发展，为当地民众创造了诸多机遇，简直令人赞叹。但最触动我的，是老挝在飞速发展的同时，仍然坚守并传承着悠久的历史。也正因如此，这份动人的和谐与美好才能令每一纸清新。而我何其幸运，我的旅程仍在继续。
5: 洪水就要来到，防汛抗旱指挥部已发紧急撤离命令，快快出来。
6: 我们好的宝贝袈裟。
5: 糊涂，保命最重要，万不可贪恋财物。沙师弟，扛好应急行李，保护好师傅，往高处山顶转移。
7: 按这里去。
5: 师傅，你们切要绕开围墙、电线杆、陡坡。文道，别逗留，等我，我随后就到。
8: 好。
5: 大伙儿稳住，别慌，听从防汛调度。看身边人是否都在，跟着队伍互相照应，谁也落不下。八戒呢？
9: 猴哥，别催了，我来了。
5: 呆子，快高飞稳，你忘了快了吗？
10: 他是中国人都熟悉的抗日将领，也一度是日本关东军的噩梦。他到底做了什么，竟让所谓的皇军之花上演肉弹自杀的戏码？
11: 对阵杨靖宇，日军完败，
10: 一场所谓的庆功会。一个特别的玻璃箱，到底有何玄机？
11: 箱子里面装的到底是什么呢？一颗人头，
10: 一份独家档案，一张稀有的照片，这些来自历史深处的回声，又真实呈现出他牺牲前后怎样的壮烈？
11: 可赵廷起带来的却不是食物和棉鞋，而是上万的日伪军。
10: 为纪念世界反法西斯战争胜利75周年，北京卫视档案为您独家讲述纪念杨靖宇将军殉国80周年，至死不降真血性，平生未息好头颅。